ในอากาศฟอนี่อิตานาเรดิบริเกอร์ไหมมือฉลางคำแต่คำที่เฮากูมาหอมันในวันตรังกันนะหลังนี้ปีเตยทรงหิงปะเศร้าตัวสักฤทธิ์ปีเมืองหิงสัมปะเป็ดสเป็ดตัวศาสนาทรงหิงหาปะเจ็ดสิบตัวอิงนาจิปีเมืองทรงหิงเศร้าหุตัวหนึ่งจุนไหนสิบห้าวันเขาข้ามลูกเจ้าตั้งสนับสนุนแม่ในทอมคาตามันใน Prime Minister Narendra Modi ในเมืองสโลวาเกียCapital Bratislava mai tung prime minister mung slovakia chuwa robert fico tak munsup khai kham kan ma yao mr modi man chau tung slovak president chuwa peter pellegrini ko tak hum nang tanwa kan yao mu pi hing kau pa kau sep sam tu mai mung slovakia khau nai independence ma kan nai kalang aman prime minister pathama narendra modi nam mung nai mai kali kaliam ma kalang man president hau chuwa droupadi murmu ko nun april mu pi song hing sau ha tu mai kali ma khan sam nun february pi mu pi song hing sau hu tu mai mu yan ai impact summit mai slovak presidentจีว่าปีเตอร์เปเลกรินิโกเมืองอินเดียเข้าไหมมาเลมาเศร้ากันยาวลองไหนตั้งหาอันตั้งซ่วงเมืองตักเอาขันนี้เอ็กขันสัมกันป่าฮิตลงกะมาใครนั่งว่ากันป่าออโตโมบายไงเรลเวย์แมนูแฟคเจอริงไหมก่อตักเอาคึงเอ็กมานำห่ออรุณาจลีอาร์ติสซ่องโกจีว่ารูมิตากิไงโดมินคาร์บักไหมAward Sangeet Natak Academy Nai Kayao News Mai Chief Minister Pema Khandu Artist Tang Song Mai Yung Yu Pi Chum Kayao Na Social Media Post Mai Mr. Khandu Lauma Rumi Taki Mai Liam Amu Man Kanpa Folk Theater Ngai Traditional Folk Dance Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar Pong Kayao KhansamDomin Karbak mai liam amu man kan pa au hu o tong au preserve cultural heritage ngai indigenous traditions and Arunachal Pradesh si Sangeet Natak Academy Award nai hal kayao. Tang yap kan pa nam yuam na Ramakrishna Mission Hospital mai hanma hu ma sum mai wan manga Minister for PHE and Water Supply chiwa mama natungกตัยนูเลียมกะยาวมื้อนายมินิสเตอร์มันเจ้าตั้งมิชชั่นออธอริตี้สไงกุนลุงลุก PHE ไงวอเตอร์ซัพพลายดีพาร์ทเมนต์เขาปองลอยฮอสปิตอลไม่นำยอมไหมตันว่ากันกะยาวมิสเตอร์นาตุงเหล่ามาเฮือปูฮอสปิตอลไม่ไม่ยอมลุงจะหังไงวอเตอร์เทนเกอร์ตักเหือขันซ้ำมันเจ้าPHE ไง Water Supply Department เขาไม่สังข้ามสิเขาได้นูเลียมนี่สิตั้งยับไหนสร้างกันเขาอบวงลิลิกะยาวหางเฮมกันป่าตักเอาตั้ง Special Intensive Revision 2026 สิเนื้อบาลีจานไงสากลีเตอร์เจลาปปุ่มปารีไหมจะหังบูทเลเวลส์ออฟฟิเซอร์สไงบูทเลเวลOfficer supervisors khau offline training programs autang kayao nia balijan mai training nai BLO ngai BLO supervisors and 14th doimuk assembly constituency khau mai autang auchot kayao mu nai ADC balijan kam ERO and 14th doimuk assembly constituency chuwa takarara lau khai pong loi akhe chap chuao eligible voters khauว่ากันยาวขันซ้ำ ineligible voters เข้ามาเกี่ย field verification เหตุนี้สิจึงเข้าเหอเอาขายเหอเตรียมขอดกันยาวสักลีไหมก็จะหัง BLO อันเตอร์15สักลี assembly constituency เข้า training พันไงเอาตังกันยาวฮะ national testing agency เข้าจอมเอาตัง needUndergraduate re-examination chahang chap swan undergraduate medical education nai admit cards of o herma yao candidates an chap chu kanai khau na official website nta khau website wa need.nta.nic.in mai kasi admit

0: charts hong phang hong man download au pin yao re examination nai nun jun nai sau it wan mai yan song nali kang wan ha thung tu ha nali sep ha minute pailer tak au tang ma yao NTA khau sang kham ma kana admit card download au nai candidate khau khian si cha hang refund bank account details ang khau hang nu lem si verify au kham leng under instruction mai tiam nai khau lui tang information bulletin nai ha lem ni ni ha phat ni ni ni si sang kham ka yo ho Matyam World Blood Donor Day C Kenti Blood Center Ania Gyati Taka Jonel General Hospital Jiro Khao Loitang CRC Hapoli Youth 26 Youth Foundation Khao Si Wan Manga Voluntary Blood Donation Camp Anleng Tal Kham One Drop of Humanity Give Blood Save Life Mai Otang Kayao Ho Mue Nai Nut Khan Sep Ha Unit Hom Kayao Ho ICC Women's T20 World Cup mai mung India tang mung Pakistan na group A mai khing kan si India hau lok ho sep si ran pi au kayo to lin nai Estonia Birmingham mai au tu kayo India hau hit bet on si target pa chit sep e chong ka Pakistan hau na sep chit over mai pa hu ran mi si tang phong out mut ka Smriti Madhana ran tang mung mai khian au nam sa hu se pet runner si se si ball mai mi ka yo tu len nai na mung England ngai Wales mai au tu sunam ho khan sam final match nai ke Lords cricket ground mai nun July nai hawan mai tak au tang ma nam ho chahang manai kho kham tu khai nai nam ho มันในมู่ไอ้ข้ามไหมมู่ข้ามลูกเจ้าซ้อนข้ามเมืองกลางไหมฮะในทอมคาตา
1: ผู้ซ้อนลานข้ามวันนั่งหนำอ้อยเอากินเขาเนื้อปากวันละสันกังซึ่งลุ่มผามู่ใจยิงเฮี้ยงดีเหยต้องมัดข้ามซ้อนลานผู้หลัดก้อยมัดไหวเพอมันตาวันท่องเขาจังตั้งเย่เทบันมอกกูลองกวนน่ะดันคำเขาเอ้ยเตียนกวนสู้ขักไก่นี่มากไว้ฉันตอนหายอยากพื้นเกดีซ่อมเจฮิกผู้ขันให้หน้าเฮือนเยกางขัดสังยาขังหน่วยกาขึ้นลองหอมเส้นยาขังเป็นเก้าอ่วนท่อนเท้าจังบินเงือซื้อผ้าขัดพงหลังลมผ่าปืนกีลียิ่งใจหือเสียงโคสัตสัตเพื่อหันตูซอกเลียนเป็นคำการเนื้อสิ่งก็มีเป็นลำลันคำเขาเอ้ยสำจองเรื่องไรแชมลักย้ำไปเนื้อห่างไปต่างย่านอับเลียนเช่นทุกเนียนจังเป็นก็หนาเหลียวลังลมทั้งจังจักไหนหูปียาลอยนำเครื่องจำเลือกมาเศร้าลาปียาตีโคผู้นกจังตุกควายลำชุงยาหนับขึ้นลุ่นเทจังเปลี่ยนเช่นขาไหนนกไปชงเพื่อ